0: สมัคร
1: บิลงละเมื่อนาเอ๊นิกาให้พุ่งบอลุเอ็กาโอยันตับยัมเป็นยัมเป
0: ้บิลาแต่ดีดีกันละ
1: อีโอ